中央人民政府主席、副主席、委员主仆，咪代表中国人民政治协商会议党门，咪军略行职保海咩那，互选列入县内红县，普奥干内红干，他汉内兵列合党地含，党门等30,000军队，地行当行，仍咪协军诺帕迪。地盘有红龙天安门，红龙行并多门党下三省顺干位，八岁多门党下三省顺干百分二呢，并南美位省能。南南行咪可咪先靠下地八岁位，ออกไปไปหุ่นเนอขึ้นปิ้นกำเปียงเวียงตีกำเปียงเวียงหันปิ้นหัวปากตัวเทียนอันเหมือนอันสูงสุดตัวเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันอันลงเจียนไปไปหุ่นไตสื่อไปหอดปากตัวจงขวาตีปาเจนซุ้มกันตีหุ่นไตหันมีเสาเอาที่เด่นหนึ่งไว้ดิ่มหนึ่งจู่สีไทยเปียงใส่ตีหัวปากตู้เทียนอันเหมือนใจเฮินหัวหันพังมันเดียงหัวเปียดพังเบียงกันหอยไว้สองปากอยู่แฮปตีเขียนหัวไปใส่ไปคว้าสองปากทีเดียงเปียดกันสายลุ่มปัดอยู่ยะใหญ่กลางหงลงอันเหมือนโตต่างคาสามสินซุ้มกันนั่นปิ้นกาหมูจุ่มไหลลุกสีตีซะเปียดตีซะมาสุ่มกันตั้งกลางในหกตาก็มีหมูจุ่มเข่าโค้งมาแล้วกุนตั้งไรพองนี้แบกทีแดงพองนี้ติ๋วพังมันแดงเข่าโค้งพร้อมไปแล้วโดยตามตีผันใบอ้อนนั่นจับเจนในหมูกุนเวกเครื่องจักหันมีกุนเวกต่างละท่าช่างสินเตียนฟงไทยทงเสียนอันลุกตีไกมาเขามาฮอดโขงละท่าเปิดชินเตย่ำกังในเขียวจุกาลุงละท่าก่อจับตั้งมาโขงผอมลงกำเดียวปอให้เมนาไปนอกเวียงนั้นกังในเขียวเจ้าลุกนวลตั้งมืดเตียวตั้งสีหาสิบลักมากหอดถึงวันเตียงกังโขงลงเทียนอันเหมือนปอได้ปิ้นกากุ่นซำทีเดียงปิ้วใหญ่ๆเหมือนดังฟองนำเมสมุดหล่าเลี้ยงสามตาติ้มโขงลงพร้อมหันเสียงตบมือแน่นโหนจงขวาเยินมินกงโฮโกจงยางเยินมินจันฟู่จู่สีเมาเจอตงออกมาตีจู่สีไทยหันมาสู่หน้าหันตาจมไหลสายตากุ่น30,000ต้องจู่สีไทยหันมือกันดินเปิดชีผู่ปิ้นจงยางเยินมินจันฟู่มีสู่จ้างพักตะการอู่ทั้งมังกละต่างพร้อมจงยางเยินมินจันฟู่จู่สีฝู่จู่สีเว่ยเย็นจู่กุนไพหามั่นนังหมูตุริยานุนทิรินันก่อตีกำคับจงขวาเยินมินกงโฮโกอันจื้ออียงจินจินสินชีหากปินเสียงโฮฟันนี้เทบาเทมแห่งไพเมืองจงกัวเปอร์พสุดเกิดจงกัวไหมเดะคืบต่อไปต่อไปเมาเจอตงจู่สีพักตะจงขวาเยินมินกงโฮโกจงยางเยินมินจันฟู่วันนี้ตั้งปิ้นเหินการพักตะปงเผอันสังัดกัดหิงเสียงองอาจนี้ป้าหือกุน30,000โหห่องขึ้นมาเมื่อเดียวกันการพักตะปงเผอันสังัดกัดหิงเสียงองอาจนี้เข่าห้องขยายเสียงอันเบามีไซไปป่องถึงในนอกช่างเชิญไปป่องถึงนาเมยใหญ่หุ่นไตเดหุ่นเนอหือโหใจไพเมืองตั้งพระเตียดโหห่องก่องดังมาต่อไปเอาทีพระเตียดขึ้นเมาจู่สีตามตัวเด็กเด่นกันทีทีพระเตียดจงกู่ไหมทีแดงดาวหาหน่วยก้อยอยู่ก้อยขึ้นกุน30,000กุนโจกันปดหมกเจนซื้อโจกันยกโฮเขินย้ำแยงที่พระเตียดแดงกันนี้ที่แดงดาวหาหน่วยขึ้นมาเดียวหากว่าเจียงไทยเมืองพระเตียดจงกัว
ต่างหนีไปหาลุกขึ้นมาเดียวเมื่อเอาถี่ขึ้นนั้นเสียงหมอกดังขึ้นปอกในหาสิบสี่เสียงปล่อยมือกันตั้งมวนเศร้าเปียดปอกเมื่อโหทีนี้คุณตั้งมวนติดยินซ้ำได้ยินกาเสียงหมอกได้ยินกาเสียงถี่พระเตดเดทีไล่เจอปิ้วที่รุ่นมาเสียงหมอกแน่นปอกได้คุณตั้งไล่ก็ต้มมือใสสะสาวต่อไปอยู่เมื่อคุณตั้งไล่ต้มมือเบาเศร้านั้นเมาจู่สี่ก็อ่านหนังสือปงเก่า中央人民政府เสียงอันตานอันนั้นหากปินเสียงพระเดชจงกัวไหมอันบอกหือตั้งเนื้อลกเมื่อตานอ่านถึงกรรมอันยกเช่นเมาเจอตงปิน中央人民政府主席นั้นใจกุนต่างหลายมูอยู่หงลงอันหากหมเมาจู่สี่นั้นหากปินปินเสียงโหหองขึ้นที่ห่างต้องหันก็เสียงตบมือแน่นขืนเมื่อเดียวกันเมาจู่สี่อ่านหนังสือปงเก่าเถินก็ตั้งจะต้องทหารจู่เต๋อจงซื่อดินทหารปล่อยให้ไผเมืองจงกัวปินจงซื่อดินผู่จะต้องนี่ยงเชิญจางจินปินผู่เก่าจีจำจะต้องจู่จงซื่อดินเดะนี่ยงเชิญจางจินขี่รถมือกันจะต้องทหารอ่อนเดี๋ยวจู่จงซื่อดินบอกขืนจู่สีไทยอ่านนั่งเสื้ออ่านยาเก่าทหารปล่อยไข่ไพเมืองพระเดชจงกัวทหารอันหมูจะต้องนั้นหือเนี่ยเจียงจินโจป้าอยู่ในเสียงเพียงครับจงกัวเยินมินใกล้ฝั่งจินจินสินชีนันลุกไปวันออกไปไปวันตกกวยกวยเตี้ยวเข่าโขงไปโหทีปิ้นฐานนำสองภายโบกขาวเครื่องนุ่งเหลินเหมือนนำเมสมุดต่อไปปิ้นฐานบกสื่อหนึ่งเด่นในหมู่หนึ่งจับเช่นปิ้นสีเลมเตี้ยวเขาเมื่อเดียวกันต่อไปปิ้นฐานหมอกสื่อหนึ่งหมอกยืดเถินหมอกยืดด้อยหมอกปล่อยหมอกปุ๊ดหมอกหลายเจอหลายอย่างจับเช่นปาดปิ้นเช่นหนึ่งเข้าไปต่อไปปิ้นรถฟันซักสื่อหนึ่งรถจ้องจ่าเธอหลายเธอและรถทางเขือสองลำเบากว่าสามลำปิ้นเจนหนึ่งเตี้ยวเสมอกันไปฐานต่างหลายเบียดหน้าเอิกเจนอยู่เนื้อรถหันเหมือนกุ่นเด็กลงต่อไปปิ้นฐานหีมาสื่อหนึ่งเดนมาแดงปิ้นกาหมาแดงเดนมาขาวปิ้นกาหมาขาวหาตัวในเตี้ยวไปเหมือกันแถวหนึ่งทหารไปเนื้อฟงนี้ต่างยานเหมือนกันต่างไว้เหมือนกันซ้ำเตี้ยวผายต่อหน้าจู่สีไทยเมื่อทหารโลดฝันซึกผายไปนั้นเฮอบินทหารเฮอบินไผเมืองก่อจับเช่นเหมือนตัวนต่างคาสองศิลซุ้มกันนั้นบินผายอากาศเมาจู่สีกัดเกียงมือไปไปอากาศอ่อนต่างหลายหันใสก่อปุดเอาหมกหัวนังสือพิมพ์อันอยู่เนื้อมือเดะของเจออื่นโหขืนอากาศเสียงโหหองแน่นเลอเสียงเหอบินเวลาจะต้องสองตาหน้าดีขึ้นหงลงหันเสียงโหหองเบาเศร้าเสียงตบมือบ่ขาดฟองตกฟองต่างหลายก็หองแหบซ้ำมือก็ตบมึนซ้ำกำในใช้ก่อเดียวสู่เริ่มนั้นก็ยังว่าเบาซ้ำเตอการจะต้องทานเถินเวลาบ่ได้จอมลอมคำแล้วกลุ่มไฟต้นไฟโขงลงปากตู้เทียนันเหมือนก่อไต่ฮือซ้ำดอกไม้เหมือนดิ่มตั้งชี้ขึ้นฟ้าดอกไฟหอยเจอปั้นจองปิ้นผิวอยู่ฟ้าไฟเนื้อหนาแผ่นดินหอยอันปั้นจองแดงซ้ำคนต่างหลายตั้งเตี้ยวจึงหมูเตี้ยวจึงเบี่ยงวันออกวันตกสองหมูเตี่ยวออกไปเขาเบกไฟฟอนไฟโหหองจงโกกงชั้นตั้งเหมือนปีจงขวาเยนมินกงโหโกเหมือนปีจงยางเยนมินฉันฟู่เหมือนปีเขาจับเช่นกันไปหนังหมูหนังหมูเตี่ยวไปหอดโคเหมือหินเขาหน้าปากตู้เทียนานเหมือนหันก็ยกกลุ่มไฟ
ต้นไฟขึ้นหัวห้องเมาจุ๊สิเหมือนปีเมาจุ๊สิเหมือนปีเมาจุ๊สิอยู่ตัวหนาจุ๊สิไทยเลื่อนตัวไปไปหนากวัดเกียงมือตัวต่างหลายอยู่เดี๋ยวก็ห้องว่าไทยเมืองเหมือนปี

วิ่งไปวันออกเดวันตกสายเหอติ้มไปโดยวิ่งเปอร์จินผู้ฟังต่างไรต่อมาเข้าโจกันมาฟังกรรมขับเขาวันนี้ปิ้นมือวันต่างปิ้นพระเตียดอยู่มามือวันต่างปิ้นพระเตียดมาฮอดคือเข้าโจกันมาอุ่นตุ้นพระเตียดบานเกินเมืองปิ้นเฮาเขียนการกงหงเฮิงเฮิงเปิงไซมือไปหนา

กำครับเขาเบามีกงชั่นตั้งก็เบามีพระเดชจงกู่ไหมขับไดหลายสิบปีฟังไดหลายสิบปีบอกได้ฟังกว่าจัดสะตอนใจกุนเฮาเตียเฮาหากมีความหัวดเหมือนกันเจอหนึ่งกว่าปินตั้งเฮาปันทนังอ้อนโฮจูป่าไพเมิงจูผ่าซาตั้งพระเดชหือพระเดชจงกู่เก่าอันตกพันตกรุ่นเปลี่ยนปินพระเดชจงกู่ไหมอันเตียวเขาฮาการนั้นได้การกุ้งห้องเฮิงเฮอเฮิงเปิงไซหนังมือหนังบ้านนั้นภาษาจงขวาการกุ้งห้องเฮิงอันพาเสิร์ตปอมีเบิงหนาอันเฮอเฮิงเฮายุ่มเจออยู่ไต่จงโกกงชั้นตั้งก่อนอ้อนเหือเฮายกทีดงพาเสิร์ตเสือขุดจุ๋ยมีตีต่างพระเดชจงโกเขินซุ้งซุ้งเขียนปันทนังอีแผบอยู่ลาเวียนเขียนตั้งจงยังเปิดสางเตียงกะลาบานเมืองหังมีปินดีพบจอดเด็กคือบันป้องเหือการสางเตียงเสือหุจุยีอันมีตีต่างพระเดชจงกัวได้ใจยะจะนาไหมบ่ขาดพร้อมกันยานออกการไพเมืองจงกัวเด็กภาษาจงควาวันไปหนาเขียนสุกล่ำบานใจ

กำขับเขาพระเดบานเกินเมืองปิ้นเฮาบ่ยากูหลานยินอยู่ในตียินเขาสางกลางดินไปอาคับนั้นปล่อยออกมาเสียเดียวกวากพ่อเพอยู่สีติสะหุ้นไปบานเมืองจูตีต่างพระเดหลายสิบปีหมดไปเดียวกำขับข้ามวนวันดีฝั่งนี้บ่เดียวเท่านุ่มยิ่งใจก็ย่างหุ้มฝั่งนั้นอยู่

ผู้ฟังต่างหลายป้องนี่เพียวเขาขับยกย่อพระเตียบานเกิดเมืองปิ้นกอดทึ่งตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟังป้องหนาคอยหัน

0: 壮壮，团走傍河。
1: 情光壮壮，团走傍河。
0: 情坎坎坎，孤单伴人行。
1: 情坎坎坎，孤单伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาสุดแล้วอาขิงปอกได้โทรคำหมักเดิมเบิงคำเจิงมาปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมเชียงฮับถ่อมคำหมักเดิมเบิงอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบึกได้

งอรอจันดึงปิ้นปึงอ่องขอคุณไปแย่ขายาโลสิบปึงเสียนเบี้ยวแก่นน้ำแม่ลายเอ้ยอ่านยังจู่หรอเดืออันสองทันเฮินเป็งเป็นตั้งอ่องพี่ยังตากอ่านนอรอปัวว่าเพอร์กว่าเจอฝืออ่างเบวเลยแถมปานบองตั้งอรอเจออัน

0: ใครร
1: ออันจิมแก่ตั้งหลายถ่อมโชว์ได้เป็นข้ามักเดิมเบิงข้ามเจิงกวงปู่พวกได้ปล่อยเมียนเอาสู้ต้องเฮือพี่รองฮอกตั้งหลายอยู่ดีซ้ำสะ
2: 云南新时代什么空是不达正破嘎库木可木为是不爱嘎爱
3: 云南新时代什么空是不达正破嘎库木可木为是不爱嘎爱
4: 是嘎卡木达嘎爱卡木努啊普脑尼卡木将阿木尼木可木为是不爱阿点白度热爱你带浪那木可木为是不爱阿点他อันเถียยุนันมงตัวนาอุดออมิวชาอุกาอะยุงวินเชนิเพช่วยตันนากายอันเถียจงพออมิวชานี่ก็ยุนันมงตัวท่าชางาไออุดออมิวชาก็นาปวมิวมีแรงกายยะมงตัวติ่งนามาชาจะผ่านก็เสียนมิมุนมงาตรำแรงกายอันเถียจงพอชานี่โลมลองก็สักคงสามอมิวจงพออมิวมาตัวอุบขังมงตัวท่าชนุงกายแบงก็มีก็นูจังดีสัวอามิวมาตัวอบคังมุงตัวนาลู่ชุยกันวังลินช่างมิวนากันมากันวังพัวมิวนามุงเดียงกันวังสีช่องปันนาซัมอามิวมาตัวอบคังมุงตัวนามุงไข่กันวังเรียไอชราทะชนุงากายยะช่องนันเอปิโอละไอจงพบบูกางูแอมควันเพะจอมตัดอากา

안 티에 증포 아묘사니고 봄 아가샤 잔 아가슈리 문나 밀랑아가에 안 티에고 머그로그랑에 머레롱에 아묘리에 탕가 무노만낭니 페 쪼라 콩가 쨍아가에 머죄 싱라 꼰나 톳유와 엘브란타에 푸노르킹 크루쿠 그란맛와세 머죠 쿰줍에 알락미제에 꽁판파지 빈프루라에 งาปราคุณลำผาจีปู่พุ้นปลองมลุมชามกรรมมชามชุงวิสปิโอเรียไอลำชกูทะกะกะอมิวเทมปุงงากะไอนเดอันเทจุงโพมิวชานีอะอมิวมุคคนทะอันเทจุงโพนีมุจวยสิงราปุ่มก้นนางาปราคัดว่าไอลำจุนชิดันตันดุงาไอจอมตัดลากะ

不然阿米沙尼过云南蒙多塔沙阿是努爱诺阿米沙过那波米然阿玛爱山铁木东过西双班那三阿米木多看蒙多那蒙海根芒那不然大洛日爱布姆嘎塔是努阿玛爱印仙根芒真康根芒双江根芒根马根芒蓝仓根芒莫江根芒金东根芒日爱是拉塔蒙格吉格布格嘎阿米乌尼铁格腰格亚寨阿什努阿玛爱云南蒙多那布朗阿米乌沙尼过莫沙着潘蒙着库沾沙来阿玛爱山铁过登南阿嘎接尊丁来嘎寨努阿玛爱妈妈开怕拉不开热爱拍母母动但阿玛爱布朗阿米乌沙尼阿普拉查怕拉不过阿明寨布朗阿玛爱山铁过普拉诺木甘姆山拍จะเจ้าง่ามาเอ๋ยอันเถี่ยปุลังท่านช่างงูเอ็มควันไปจอมมาตัดอยู่

不朗阿妙沙尼阿什努安普姆嘎塔埃帕拉帖香埃嘎姆勒格雷洛阿玛埃莫耶雙爹山帖阿格吉古埃帕埃林祖嘎爹润曼瓦那雙埃山帖帕埃南帖帕阿公拉阿姆达亚那牛羊如亚正阳库姆章西曼那章苏干扎公婆阿姆达亚那牛羊宅朗马高那章帕拉普恩阿姆达亚舍ไงชูไงชาหนีดูคราอันโตมะลูดิชานาเยงานนาจุนดาไอตาพะลับก่อกันลูเปาไอกะกะไข่แม่เนาะไข่ชาจาไองาไอกามะไลมงจุนดาไอตาแต่เทมเรียนปูลังอัมยูชานีก่อจีเวจีว่านีมุจุนดาไอก่อขันนาปุงดีกลอเกรเกียชอบงามาไอทอมจุทุมเอจูฟุงูไอมควันแต่เพจอมมาตัดลากา

ชิกาคำตัดงาไอคบนัวผู้นอนี่ได้ลังนามาค้นมุ้งวินีเพื่อได้ก็เนาะปังดันมาใส่ได้ลังนามาค้นมุ้งวินีก็หูช่างพันตองปุงกีซาชมันไอโนไม่ก็นาจะจังสบายทันไอเย่ยานาลังไปพุงกา

0: ีร้องเขาทั้งหลายอันจึงได้ทั้งหลายท่องทุกข์ใจถึงข้ามผ่านดีท่องนี้นั่นจนเกิดหวังโป้บอกเลยปล่อยแม่เราโชว์ต้องเหอะพี่ร้องเขาทั้งหลายอยู่ดีชื่นหวานขึ้นใจเหมาสม
1: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可木为时代阿嘎爱。
2: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可木为时代阿嘎爱。

ชิกาคำตัดงาไอครอบนัวผู้นอนีคำจางงามันนี่มุขคนไม่ช่วยอาเดียนไปดูร้ายแต่หลังนามุขคนไม่ช่วยอาเดียนค่ะอันเถียอยู่หนังตัวนาโนอัมยูชางเกาอ่ะอยู่งูอย่างเช่นนี้เพื่อช่วยตั้งหน้ากายยาช่องนั้นเอคุยสู่อัมยูนี้อ่ะควายเฉาเงียนงูแอมคอนเพจจอมตัดอยู่แล้ว

李苏阿明沙尼个安铁云南蒙多塔沙，我是努木住我爱，诺阿明沙尼个那不米人阿买，阔世界杯，刀杆界杯，手火界杯热爱你个山铁啊，通坑不因台人阿买。李苏阿明沙尼个木宽宽，跟苏嘎帕吉盖公阿买，戴木着妈木书，努木弯努木拉。ฉันคุยนต้ากูกับเรียไอเตียนสกูทาไอมุคคอนๆกินซุปกาเร่จอมเปียวใจแรงอามาไอยะดีสู้สู้จิ้วกูหมู

ลีซูอามิวนี่ก็เลยกาพารัดเกรคมจุบงามไอการสุดวันช่วงสุดที่我们的祖先热爱貌美貌善นี่ก็อันที่มีว่ามุ่งแต่ถ้านาอามิวสกูอาเลยกาพารัดถ้างาติมมโนเกรตันติงไอฉันที่ก็ไม่อยู่อาเดียนถ้าจะจอมลุเลียนเบสิมควันนี่จอมควันมาจันตะกานี่จอมกาแรงมาไอจุ่มอุ้งชาอย่างใหม่มุขคอนอุ้งควันอย่างใหม่งูไอกามาแรงมงจุนงามไอมุขคอนแต่นี่ก็ไม่ได้ยังเกรย์เบียวหรือจุ่มมงเกรย์ส่งงามไอยะหนูยังตาชากูชิงกูงูไอมุขคอนเพ่จอมไม่ได้อยู่กัน

นาเสียมิวชานิโกเลมัดวาไซเตียนทาคุมจุบไอกุ้งพันผาจีเพ่พันชลัดตอนอยู่มโนไอฉันเถียอะเสียงชิมเวินจือเมกาเลกาอะละบอมุงชิมจันนิ่งดูมโนไอช่องนันเอโกตุงปาเมกามาสังพีอะตุงปาจินเมกามาสังแต่แพ่ชิบานามาตูจุ้มไลกาทะลังไอเรียมจงตุงปาวนไลกาโมชิมิงตอนมาไอยะมาตุนาน่าเสียอันมูชานีอ่ะเวียเลี้ยงมูมูแอมควันแทะจอมมาตัดมากะ

เหี่ยวอมิวชานี่ก็มุคอนกายังกาคุมงาชิงไรกาคุมสนิทโลหลังนาชรังรังก็ลุกคุณกุตุนชรังรังก็กาลุกคุณเลยกลูไอคูมุงายกาลุกคุณแต่นี่ก็รู้เลทะตุบตุบชาแรงมาไอจีมุนงูไอโบมุคอนก็มุคูเลยจวนนาชิวมุนงูไอโบมุคอนก็มุคูเลยยังไงในว่าเสียงถ้าฉันเถียงก็ไม่จันละกาสมโจมคนทุ่งพึ่งคนเดียวแต่ลบร้องอามาไอยะผมจะทุ่มเอ๋ยอมิวชานีอาฟูเดียโกหูแอมคนเพ่จอมตัดละกา

0: ชิกามดัดนาไอครอบนัวผู้นอนีอินเดลังนามุขันมงวยนีอินเดก็เนาะปังดันมาใส่อินเดลังนามุขันมงวยนีก็ยอกัวเชนพันตองปุงดีซาชมันไอโนไมก็นาและจังสปวยตันไอเจยานาลังไปครุมกะ
1: เบสวาแดวาสเย
2: ่ยูอีวันอีวันอีชิ
3: ลีซูมูบานาซาซาน
4: าลสบออามันเนมูกอฟมาจังอะอินจิติมันเนกว่าอาจิสุดนาชานันเนอาดีกาชาโลมูกอทิบิมาสสฟมากังอะอามันเนเดกทิบาคีเดเยทิบากวาคีฮิเบมาคือเดนานากาเล

0: 那是不？哎，你今天没来过，俺就说的，那啥，那你没过父母妈的管理说，在老子家嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 真破嘎片五千只鬼。
3: 干带十三班呐。
5: 李苏我在乎。
6: 广播行得更红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
7: 地广土，海孤广，卡悠悠火油好金苏班，卡悠悠门卡美南南，快放新卡带沙生门关。
8: 地广土，海孤广。ขับยกยอขออยู่เฮาจิ้นสุกบ้านขับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวลก่อน
9: เมทักผู้ฟังต่างไลสวัสดีอยู่ดีกินหวานพวกขาเจอวันหน้าอยู่ในเสียงขับเสียงสอบอกนี้พวกขาเดี๋ยวกำครับอ่านจมไลหุ้มฟังนั่นเพียวหือต่างไลฟังจามปลาเลิงหอมเพไก่รสเหล่าวันนี้ปิ้นวันสุขเส้นใจกุ่นเถาปิ้นวันเถาคับฝอนดินมนเยิ่มกันปิ้นวันสุขเส้นใจเบามีตีเสาตามใจเถาซ้ำเสาสาเส้นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

แล้วกำคับเขากว่างหาจู่เมอร์เดินฮกย่ำวอนเพียอหือตั้งไล่ฟังสอยกับปีตัวดีเอ๋ยไล่กุ่นบุญเชียงมีมาสู่เริ่มมนดินนางก็ใจกิ่งจู่เต็มเกี่ยวต่างนั่งใจกิ่งจู่เต็มตาเมื่อหน่อยใจกิ่งจู่เต็มอ๋อยอันโตหนุ่มนั่งเยี่ยงใจกิ่งจู่เต็มอ๋อยเมื่อเดินฮกย่ำวอนย่ำวอนต่างย่ำวอนย่ำวอนหากายฮกใจเอ๋ยนกทโลห้องดงไผ่ปูนสาดูวอน

นางยายกันพร้อมยิ่งใจเถ่าเก๋ได้หันหน้ากับตาเจนดาเชียงดีใครบอกจุ่มปีหน่องเบิ่งคำสุขสนใจบ้านเมืองใต้ปิ่นไหมสังมาวอนโฮมกแลใจไผอยู่ในก็ออกแห่งเฮ็ดสางแทหยองจูมือเปลี่ยนไถคึงน้ำงามก้อยฝั่งกำครับเชียนทันบ้านเมืองคำหึ่งเฮอ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 老托不吉利，
3: 正破嘎片千只鬼，
2: 干带十三班呐，
4: 你苏我社夫，
5: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 高票三含，迷人乐融阿伯当作家。
7: 高票三含，迷人乐融阿伯当作家。
6: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
7: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
8: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาวอนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าหอมไอสายหมากโอ

มีร้องเขาทั้งไหนอันจีเป้ทั้งไหนของพวกไหนเพียงข้ามผ่านดีถ่อมยินจุ้มเถอะบางพวกบอกเลยปล่อยเมียเอาโชว์ต้องเถอะพี่ร้องเขาทั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหมาสม

李苏阿明沙尼个安铁云南蒙多塔沙，我是努木住我爱，努阿明沙尼个那不明人阿买，可是姐辈，刀干姐辈，手火姐辈热爱你个山铁啊，通坑不因推人阿买。李苏阿明沙尼个木宽宽，跟苏家帕吉盖公阿买，戴木着妈木叔努木弯努木拉。ฉันคุยนตากูกับเรียไอเตียนสกูทาไอมุคอนคอนกินซุปการเร่จอมเปียวใจแรงอามาไออยากดีสู้สู้จิ้วกูหูไอ

น้าคู่อามิวชานี่ก็ชิ่งนั้นป่วยตัวนาช่องเอทุงโกชกูงาสัตวะสัตปาปาทูไรชิ่งนั้นป่วยช่องชนะจีนัดนี่เพื่อจวดเจ้าไอพังเอเชชัดจอมชามุขคนจอมคนกินสุดร้อนกล้าใจแรงอามาไอยาฉันเพียอามุขคนอยู่โจวันวันงูไอจอม

ยาอามิวชานี่ก็มุขันกายังกาคุมงาชิงไรกาคุมสนิทลดหลังนาชรังรังก็ลุกคุณกุตุนชรังรังก็กาลุกคุณเลยกลูไอคูมุ่งง่ายกาลุกคุณแต่นี่ก็รู้เลยถ้าตุบตุบชาแรงมาไอจีมุนงูไอโบมุขันก็มุคุเลยจวนนาชิวมุนงูไอโบมุขันก็มุคุเลยยังง่ายในวาเซียนถ้าฉันเถียก็ไม่จันละกาสมโจอีกคนทุ่งขึ้นอีกคนเดียวแค่ลบสองอามายยะพร้อมจะทุ่มเอยาวอามิวชานีอาฟูเดียโกงูแอมคอนแพจอมตัดลากา

ชิกามดัดนาไอคบนัวผู้นอนีอินเดลังนามุขนมงวยนีอินเดก็เนาะบังดันมาใส่อินเดลังนามุขนมงวยนีก็ยอกัวเชนพันตองปุงดีซาชมันไอโนไมก็นาและจังสปวยตันไอเจียยานาลังไปคุมกา

0: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
2: เบ็ดหักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานพ่อขาเจอวันหน้าอยู่ในเสียงครับเสียงสอบปอกนี้พ่อขาเดี๋ยวกำครับอ่านจุ่มไล่หุ้มฟังนั่นเพียวหือต่างไล่ฟังจามปลาเลิงหอมเผยไก่รถเหล่าวันนี้ปิ้นวันสุขเส้นใจกุ่นเถาปิ้นวันเถาครับฝนดินมนเยิ่มกันปิ้นวันสุขเส้นใจเบามีตีเสาตามใจเถาซ้ำเสาสาเส้นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบทนี้

คงอาจใจหน่อยตามเตได้มาน้องใครหันหุ้งไปใจจริงฮะใครหันใจจริงล้วนเตียวเต๋าใครหันเจ้าใจหน่อยจริงออกเฮิ่นมาก้อยฝั่งกำครับหลาปิ้นน้องเสียงยอดกล่องฮะ

เดี๋ยวกำครับเขากว่างหาจู่เมอเดินหกย่ำวอนเพียอหือตั้งไรฟังสอยกะปีตัวดีเอ๋ยไรกุ่นบุญเสียงมีมาสู่เริ่มมนดินนางก็ใจกิงจู่เต็มเกี่ยวต่างนั่งใจกิงจู่เต็มตาเมอหน่อยใจกิงจู่เต็มอ๋อยอันโตหนุ่มนั่งแยงใจกิงจู่เต็มอ๋อยเมอเดินหกย่ำวอนย่ำวอนต่างย่ำวอนยามวอนหากายหกใจเอ่ยนกทโลห้องดงไผ่ปูนสาดูวอน

นางยายกันพร้อมยิ่งใจเถ่าเก๋ได้หันหน้ากับตาเจนดาเชียงดีใครบอกจุ่มปีหน่องเบิ่งคำสุขสนใจบ้านเมืองใต้ปิ่นไหมสังมาวอนโฮมกแลใจไผอยู่ในก็ออกแห่งเฮ็ดสางแทหยองจูมือเปลี่ยนไถคึงน้ำงามก้อยฝั่งกำครับเชียนทานบ้านเมืองคำหึ่งเฮอ

ขโมจีเรกามึกโคราคาเชตาเฮียคาเลบิโคคาทากามะแฮมชูบิมาบิบุรีโอโคนาฮานยาม玛里修比布

0: 那是不？哎，你今天没来过，俺这书店那啥，那你没过父妈妈的过来说，在老子家嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破价贴五千出柜。
5: 今代十三分呐。
6: 你孙我媳妇。
7: 广播涵盖更广。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 地广土，海古广，合约约和友好金属板，合约约门槛没那么难，快放新合带沙尘满满。
9: 地广土，海古广。合约哟，何有好金属板？合约哟，门槛没那么难。贵方先合带啥身门管？
10: เมธักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานพอขาเจอวันหน้าอยู่ในเสียงครับเสียงสอบอกนี้พอขาเดี๋ยวกำครับอ่านจมไหลหุ้มฟังนั่นเพียวหือต่างหลายฟังจามปลาเลิงหอมเพลไก่รสเหล่าวันนี้ปิ้นวันสุขเส้นใจกุ่นเถาปิ้นวันเถาคับฝอนดินมนเยิ่มกันปิ้นวันสุขเส้นใจบ่มีตีเสาตามใจเถาซ้ำเสาสาเส้นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้